รีบสู้ปกไม้โอนส้มสวากุมกันกรรมวิธีอันประกอบปีได้รีบรบอมปีชีวะประวัติบอกประเยซูและสร้างจิตประกอบปีลูกกาขยมบัตรหนึ่งอันปีชีวะบอกประเยซูชีวะคล้ายๆด้วยฉะนั้นง่ายนี้ขยมบัตรส้มอันที่มันตอนเวทีดับประมวยจุดที่ประมัยจะปิดคอมไปปิดดอกสามสิบประมวยข้อเต็งนี้ได้นั่งใหญ่อมปีพระเยซูโดยอ้อยระลกสงบ

0: นั่นเป็นนุกโลกในกายกฎบานเรื่องปีกมรุกการบ่ฮามันเต็มปนมันกฎกฎบานยมไม่ให้เอาเหมือนเดนนั่นเป็นนุคือมาในกายกฎกฎบานตะปราบดอลเนียงเอสเธอร์เดบไบเอ็นปรินเนียงเอสเธอร์ลงบานด้วยดอลเรือบ่กฎผังได้
1: เนียงเอสเธอร์ផ្ញើសំលៀកបំពាក់តើមុនតកាយឲ្យគាត់សំលៀកបំពាក់តំរំឲ្យគាត់សំលៀកបំពាក់អាវដែលរហែកហើយនៅក្នុងអាអាវដើម្បីការកាន់ទុកប៉ុន្តែលោកមុនតកាយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលផ្ញើសារមកកាន់គាត់การเอสเตอร์เวนโดยยังเคยนึกน้องเป็ดกับปีนี่เอสเตอร์บุกบุญขอดับใบแอมาดิกายก็ภาพอ้อยเกย์โจเตอร์ตู้ชลายนึงนี่เอสเตอร์ท่ากุมอ้อยกึศมาท่าเป็นนี่งรุดจิวัดนึกน้องกำลังสดายជាជាងពួកសាសយូដាឯទៀតនោះឡើយតបិតបាព្រះនាងនឹងនៅស្ងៀមក្នុងវេលានេះនោះនឹងកើតមានសេចក្តីសង្គ្រោះនិងសេចក្តីប្រហើយរួចដល់ពួកយូដាពីកន្លែងផ្សេងទៀតតែព្រះនាងនឹងញាតិវងរបស់បិតានៃព្រះនាងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យវិញហើយប្រហែលជាព្រះនាងនឹងតាំងឡើងក្នុងរាជសម្រាប់ពេលនេះឯងទេដឹងពាក្យសម្ដីនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់ព្រះនាងអេសទែរជាខ្លាំងហើយព្រះនាងទ្រង់បានចាត់សារទៅកាន់លោកមរណកាយថាចូលទៅប្រាប់ដល់គ្រប់នៅរាជរបស់យើងទូទាំងគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងឲ្យគេចំណាយពេល3យប់3ថ្ងៃក្នុងការតបអត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយព្រះនាងក៏ធ្វើដូចគ្នាដែររួចមកព្រះនាងអេសទើរនឹងត្រៀមខ្លួនចូលទៅគាត់នៅទៅរបស់សាប៉ាស៊ីជាអ្នកណាចូលទៅគាត់ស្ដាប់កាគេនឹងយកទៅប្រហារជីវិតព្រះនាងអេសទើរប្រងប្រថុយជាខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំបែបនេះហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺព្រះនាងបានរៀបចំខ្លួនហើយត្រៀមចូលទៅគាល់ស្ដេចនៅពេលដែលព្រះនាងបានចូលទៅដល់គឺទ្រង់ឈរនៅត្រង់ពីមុខស្ដេចហើយព្រះនាងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះនាងគិតថានឹងមកដល់ព្រះនាងជាមិនខានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ2គឺស្ដេចទ្រង់បានលើកព្រះរាជដំបងហើយព្រះនាងក៏បានទៅប៉ះព្រះរាជដំបងនោះមានន័យថាស្ដេចទ្រង់ពេញចិត្តនឹងព្រះនាងអេសទើរហើយទ្រង់មិនសម្លាប់ប្រហារជីវិតព្រះនាងឡើយដូច្នេះស្ដេចទ្រង់មិនមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីទោះបីជាពាក់កណ្ដាលនៃនគររាជក៏ទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យផងដែរព្រះនាងអេសទើរទ្រង់សូមឲ្យតែស្ដេចហើយនឹងលោកហាម៉ានមកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែល ลี้ยงจมูกหนึ่งเป็นเอสเตอร์นุ่งสตัดตรงปอตูสู้ดาวเป็นหนึ่งทัดตาเป็นหนึ่งจงบานเอาไว้เป็นหนึ่งก็สมทาสมมกจุบเลี้ยงจมูกหนึ่งขยมมวยทลายเตี้ยและทลายใส่นุ่งขยมตาในกรุบเอาไว้ถึงออกตะการตรงหายหรือชนะหายก็เก๊กก็เตรียมคลุ้นสำหรับนักเป็นนุ่งเคยในตรองจุดนี้ทำมันก็ตัดเตี้ยหายอุดรับครูซานเพียบองปองเปลี่ยนนายตัวกอดริบรอบในกอดเมียนหายหนึ่งได้สดาหายหนึ่งเป็นหนึ่งสอบติดตีนึงสลายก็ถนัดหาก็ตะจุบเลียงแต่ยุบนู่สดายอาหารสรุตรงตุ่มมันลุกโดยใช้ตรงกับบังกบอากิโยกสิบเฮิร์กนักตาโยมอ่านนับเป็นเลขอ่านคือเกี่ยวกับอันตาในเรื่องมุ่ยแต่บางคัดล้างจะบกตรงแต่ในเรื่องในการประหารได้เนี่ยบ่มรารุกตรงปีเนี่ยมันลุยคุกเนี่ยจองประหารชีวิตในสนามกับบรรทายลูกมาเลกไก่กบบันตื่นตู้ปรับดอกสนามปีมลหายตรงก็รู้ชีวิตให้ประหารเนี่ยบ่มราถึงปีนู้นเป็นนสนามตรงสู้แล้วเนี่ยเนี่ยแอนฮะตาเยื่อมันเพื่อไว้คลาดำไปจุ่ยดอลลุกหมดในกายเนี่ยดำไปได้กอดมันเพื่อเยื่อหัวจิตจังหายเนี่ยตัวมาก็ชลายตาเยื่อมันบานเพื่อไว้จังปวดกอดไล่คือกดในแท้ตัวเตะไปดูฉลาดตั้งสดายก็จับตามมีกำหนดตาตาเยื่อกูตัวอย่างน่ะหายนับเป็นนกเกย์กระทะมีนเนี่ยหายใต้ตรงมีนมันกูสุดท้ายตั้งแต่นั้นนกถึงตีเลี้ยงเกย์กับกระทะโลหะมันจังใต้ตรงก็หาโลหะมันโจลหายสุดท้ายตาใต้กูติดฟูยังน่ะจมปูมันนกใต้ตรงสอบประหารตายนกโลหะมันก็มีนนู้ดก็คิดถ้าอ๋อสตาร์ทหนึ่งจองลึกดวงการตัวบังคมเดียดได้จังก็ทั่วไว้ตามจัดตกก่อนคือก็ถ้าจะเอาเก็บบมเป็ดรูปประบอสตาร์ทเอาเก็บจำจำนึกเสดได้เจอเสดประบอสตาร์ทได้สตาร์ททุกจีหายเอาเก็บรีบจอมได้ให้มินเนี่ยน้อมซาน้อมไปหมกสร้างประกาศทางนี้ให้เอาไว้สักตรงหนึ่งและตรวจสอบประหารไตให้นึกนึงเป็นคุณปีนี้เสด็จจมูกประมวยขาดตอบยึดขึ้นสตาร์ทตรงมันประตักการโลกามันทางเราหายอะไรนึกปีนี้จูดฟื้นตามกรุบเอาไว้ได้ไอ้บ้านใหญ่หายฟื้นจมปุ๋ยลงมาในกายนุ่งห้ามันก็เช่นเดิมแต่บ้าอารมณ์นั่นแทนคืออำนูรบกคนคือบัดบองหายนึกเป็นนี่ก็ไตรแต่เปิดเชียร์เนี่ยสังแต่เชียร์เนี่ยบ่มราหรือบ่มมาในกายเชียร์มันนึกได้ก็สอบบ่มพอดหายก็ทุกกรุ๊ปเอาไว้ไว้แต่บ้านมันก็เป็นเชียร์